0: Paradise FM ทุกสาขาที่มุ่งไปตามเดิมสักโปรแกรมยังน่าสนมูดกันแล้วเด็ก so fantastic keep it up
1: This is your best mix of music Paradise FM 93.